นวนหนึ่งที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้ยังอยู่ที่แขวงกวงซีท่านผู้ฟังจะไปลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่นานนิงแขวงกวงซีภาคใต้ของจีนก็ถือว่าปัจจุบันนี้ย้อนโดยกงหรือว่าเฮือบินจากนครหลวงมิ่งจันไปหานานนิงก็มีและนานนิงมาที่นครหลวงมิ่งจันก็สะดวกสบายมื้อนี้เฮาจะลมกับลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นว่าเป็นแนวใดแดและกำลังเฮ็ดหยังอยู่กำลังหำเฮียนหรือใช้ชีวิตนี่มีความสุขความมนต์ซึ้งขนาดใดอยู่ที่นครนานนิงแขวงกวงซีของจีนตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนมาซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนนำกันมื้อนี้มาฮู้เกี่ยวกับเงินภาษาจีนเอิ้นว่าเสียนเงินนี่มีประวัติความเป็นมายาวนานสำใดแล้วและเป็นยังเงินจึงมีความสำคัญในชีวิตการเป็นอยู่ของคนเฮาแต่อดีตถึงปัจจุบันรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้ตอนท้ายรายการ

0: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารและยาซองเมืองจีนเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนได้ปล่อยเงินกู้พิเศษ18กว่าตื้อหยวนสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจการค้าต่างประเทศขนาดน้อยและขนาดย่อยแหล่งข่าวจากธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนแจ้งให้ฮู้ว่าไตรมาสธมิตรปีนี้ธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนได้ปล่อยเงินกู้พิเศษเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านการค้ากับต่างประเทศ18กว่าตื้อหยวนซึ่งได้สนับสนุนวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดย่อยหลายกว่า 6,500 แห่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทวงน้ำหนักแม่นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทวงน้ำหนักสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดย่อยในขณะเดียวกันในทั่วประเทศจีนเพื่อช่วยให้วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องลดผ่อนความกดดันด้านเงินทุนเจ้าหน้าที่ภาคส่วนสังคมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนของธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีนกล่าวว่าในต่อหน้าจะตั้งหน้านำพาธนาคารหัวมือของตนเพิ่มทวีการสนับสนุนต่อวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดย่อยในกลุ่มเขตจุดสุ่มต่างๆเส้นการค้ากับต่างประเทศอุตสาหกรรมการผลิตเป็นต้นเพื่อรับประกันการเติบใหญ่ขยายตัวของวิสาหกิจเหล่านี้ GDP ของฮ่องกงในไตรมาสธมิตรปีนี้เติบโต 5.9 ส่วนห้อยซึ่งเป็นการเติบโตไวที่สุดในรอบ5ปีองค์การสถิติขององค์การปกครองเขตพิเศษฮ่องกงของจีนได้ประกาศตัวเลขการประเมินล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสธมิตรของปี2026รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของเขตฮ่องกงเติบโต 5.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนนี้ซึ่งเป็นจังหวะการเติบโตในไตรมาสที่สร้างสถิติสูงสุดเทื่อใหม่ในรอบ5ปีผ่านมาตัวเลขแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสธมิตรปีนี้การใช้จ่ายในการบริโภคของภาคเอกชนในของเขตฮ่องกงเพิ่มขึ้น 5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนมีจังหวะการเติบโตไวกว่าเก่าเมื่อเทียบใส่ไตรมาสที่4ของปี2025ที่มีจังหวะการเติบโต 2.5 ส่วนห้อยยอดมูลค่าทรัพย์สินคงที่ท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น 17.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในด้านการค้าการคิดไล่ตามนิยามบัญชีเศรษฐกิจแห่งชาติใน3เดือนต้นปี2026นี้ยอดมูลค่าการส่งออกสินค้าที่จับต้องได้ของเขตฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น 23.8 ส่วนห้อยและยอดมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่จับต้องได้ก็ได้เพิ่มขึ้น 29.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนงานตลาดนัดวางแสดงสินค้าขาออกสากลกวางโจวครั้งที่139มีผู้จัดซื้อจากต่างประเทศหลายกว่า 310,000 คนวันที่5พฤษภาคมนี้งานตลาดนัดวางแสดงสินค้าขาเข้าขาออกสากลกวางโจวครั้งที่139ได้ปิดลงนับมาฮอดวันที่4พฤษภาคมนี้ผู้จัดซื้อจากฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันของจีนพร้อมด้วยผู้จัดซื้อต่างประเทศ 314,000 กว่าคนที่มาจาก203ประเทศและเขตแคว้นได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพิ่มขึ้น 1.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ครั้งที่138พร้อมเดียวกันนั้นวิสาหกิจจัดซื้อระดับขั้นนำ407แห่งและองค์การอุตสาหกรรมการค้าต่างประเทศ154แห่งได้เข้าร่วมในฐานะเป็นคณะผู้แทนในฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยปี2025-2026อ้อยจากลาว 1,240,000 ต้นถูกส่งเข้าเมืองจีนโดยผ่าน12พันนาในวันที่8พฤษภาคมนี้ด่านกวดกาคนเข้าออกเมืองบ่อหานจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าในระยะฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยจีนลาว 2025-2026 อ้อยจากลาวหลายกว่า 1,240,000 ต้นได้ถูกส่งเข้า

เมืองจีนโดยผ่านด่านซาเฮอทางมันจ้วงและทางซินมินอยู่เขตสายแดนระหว่างจีนลาวที่ตั้งอยู่กิ่งแขวงปกครองตนเองเผาลือ12ปันนาแขวงจุนน่านจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 4.2 ศูนย์ห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านอุตสาหกรรมหลายกว่า750ล้านหยวนและดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2025เป็นต้นมาใช้เวลาในการเก็บเกี่ยว6เดือนกว่าในระยะนี้ด้านกวดกาขนเขาออกเมืองบอหานได้กวดกาและปล่อยผ่านรถขนส่งอ้อยสู่สายแดนจีนลาวใน12ปันนา 70,000 กว่าคันงานวางแสดงสินค้าจีนรัสเซียครั้งที่10จัดขึ้นอยู่จินคอนฮาบินแขวงเฮอลุงเจียงของจีนในระหว่างวันที่17ถึง21พฤษภานี้วันที่8พฤษภาคม2026นี้กระทรวงการค้าจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวพิเศษเกี่ยวกับงานวางแสดงสินค้าจีนรัสเซียครั้งที่10เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ฮู้ว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอยู่ที่นครฮาบินแขวงเฮอหลงเจียงของจีนในระหว่างวันที่17หาคม21พฤษภาคมนี้พร้อมเดียวกันนั้นแขวงเฮอหลงเจียงยังได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือทางด้านเศรษฐกิจการค้าสากลฮาบินครั้งที่35เรียกงานต่างๆทางด้านการวางแสดงในครั้งนี้ได้สำเร็จแล้วเนื้อที่ทั้งหมดในการวางแสดงสินค้าจีนรัสเซียครั้งที่10มีถึง 55,000 ตันโดยมีวิสาหกิจจีนและต่างประเทศมาจาก46ประเทศและเขตแคว้นรวม 1,500 กว่าแห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้4เดือนต้นปี2026นี้การค้ากับต่างประเทศของจีนได้รักษาการเติบโตในจังหวะสูงกว่า10ส่วนห้อยวันที่9พฤษภาคมนี้องค์การภาษีจีนได้เปิดเผยข้อมูลโดยแสดงให้เห็นว่าใน4เดือนต้นปี2026นี้ยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าประเภทจับต้องได้ของจีนได้บรรลุถึง 16,000 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 14.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025มีจังหวะการเติบโตเท่ากับไตรมาสที่1โดยพื้นฐานในนั้นมูลค่าการนำเข้าส่งออกในเดือนเมษายนบรรลุถึง 4,380 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 14.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025ซึ่งเพิ่มขึ้นไว้กว่าเดือนมีนาคม5ส่วนห้อย4เดือนทำอิฐของปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกาได้สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์อิงตามตัวเลขจากองค์การภาษีจีนได้เปิดเผยในวันที่9พฤษภาคมนี้แสดงให้เห็นว่า4เดือนทำอิฐของปีนี้มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับแอฟริกาได้สร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025และนั่นยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกกับประเทศในแอฟริกาบรรลุถึง 885กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 19.4 ส่วนห้อยและเกิน800ตื้อหยวนเป็นครั้งทำอิฐในระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาท่านลุยต้าเลียงหัวหน้ากรมสถิติและการวิเคราะห์ที่ขึ้นกับองค์การภาษีจีนแจ้งให้ฮู้ว่า4เดือนทำอิฐของปีนี้การนำเข้าจากแอฟริกาจีนเพิ่มขึ้น 11.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025และได้รักษาการเติบโตเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นเวลา8เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาจีนได้ดำเนินมาตรการยกเว้นภาษีอย่างรอบด้านต่อ53ประเทศในแอฟริกาที่สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตกับจีนนับมาฮอดปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นอนอยู่ในรายการยกเว้นภาษีของแอฟริกาเช่นหมากแอปเปิ้ลหมากเกี้ยงหมากอะโวคาโดเป็นต้นได้แจ้งขึ้นทะเบียนภาษีเข้าจีนแล้วจีนได้สนองโอกาสอันใหม่ในการพัฒนาและโอกาสการเติบโตใหม่ให้แก่แอฟริกาด้วยตลาดใหญ่พิเศษของจีนเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนจีนแอฟริกาหลายขึ้นกว่าเก่าฟังข่าวเกี่ยวกับอินโดนีเซียและจีนบรรลุการเชื่อมโยงระบบสำหรับเงินผ่าน QR code ธนาคารกลางของอินโดนีเซียได้ประกาศในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาว่าระบบการชำระเงินด้วย QR code มาตรฐานของอินโดนีเซียหรือ QRIS ได้บรรลุการเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินด้วย QR code ของจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้บริโภคของอินโดนีเซียและจีนสามารถชำระเงินด้วยสแกนผ่าน QR codeในการค้าขายย่อยข้ามชาติส่วนหลายโดยผ่านเวทีสำหรับเงินที่ประชาชน2ประเทศนำไส้ทั่วไปได้ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะ2เมืองจีนมีข่าวจีนจีนกับอาเซียนจังสั้นในตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยจึงกลับมาฟังการอบรมสนทนากับเพื่อนคนลาลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทางนานนิงแขวงกวางซีของจีนรายละเอียดเป็นในใดที่ตามมาฟังได้จังหน่อยจากทางรายการตอนนี้เชิญท่านมวลเชิญฟังเพลงจากทาง

0: มาถึงระยะลมกับเพื่อนลาวและท่านผู้ฟังท่านกำลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โคศกจะลมกับเพื่อนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ทางแขวงกวางซีภาคใต้ของจีนเราได้ต่อสายหากันพร้อมที่จะโอลมสนทนาระยะลมกับเพื่อนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนตอนนี้เพื่อนลาวเฮาอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: สบายดีน้องเองคือว่าคุณอาจารย์โคตรปัจจุบันแมนกำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยสมภากวางซีอยู่ที่นันนิกดอกปีนี้แมนเป็นปีที่3
0: มาเรียนต่อปริญญาโทส่วนปริญญาตรีนี่ก็เรียนอยู่จีนนี่บ่หรือว่าเรียนอยู่ลาวพุ่นเลยมาต่อหรือว่าจังได
1: ๋ปริญญาตรีนี่น้องเรียนอยู่ลาวเรียนอยู่ดงโดก
0: จบอยู่ดงโดกปริญญาตรีแล้วขอทุนมาเรียนต่อโทอยู่ทางแขวงกวางซีเศรษฐศาสตร์การนำไส้เนา
1: ะ
0: เป็นอย่างคือเลือกเอาตัวนี้มาเรียนอยู่นี่มันมักมีส่วนมักหรือว่ามันต่อเนื่องจากการเรียนปริญญาตรีแนวใดบ่หรือว่าบ่เกี่ยวกัน
1: สําหรับน้องแม่นบ่เกี่ยวกันเลยคือน้องเรียนปริญญาตรีนี่น้องเรียนสายภาษาลาวแต่ว่าพร้อมเดียวกันก็เรียนภาษาจีนควบคู่กันไปแล้วตอนนั้นน้องขอทุนน้องก็เลยแบบอยากเปิดกว้างตัวเองคิดว่าเรียนอย่างที่มันแหวกออกไปเลยอย่างประมาณนี้ก
0: ็
1: บ่ไปเกี่ยวกันปานใดแต่ว่าสิ่งที่มันต่อเนื่องก็คือได้ใช้ภาษาจีน
0: ใช้ภาษาจีนที่เฮามีพื้นฐานอยู่ลาวที่เฮาเรียนควบคู่กับตอนเรียนปริญญาตรีหั่นแม่นบ่
1: เจ้าๆ
0: ๆเป็นได้ได้มาเรียน3ปีมานี่มาใช้ชีวิตอยู่จีนนี่มันก็เข้าที่เข้าทางเรียนได้เรียนดีนําเขาอยู่บ่หรือว่าจังได
1: ๋สําหรับภาษาจีนสําหรับน้องน้องบ่มีปัญหาสําหรับการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวันเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเรียนด้านวิชาการมันจะค่อนข้างลุ่มลึกในสายเรียนในสายนั้นๆฉะนั้นน้องคิดว่าจุดที่เขาจะได้ความรู้ของสายนั้นๆมันจะยากหน่อย
0: มันยากแล้วได๋เว้าสู่ฟังมันเว้าเรื่องศัพท์วิชาการเว้าเรื่องความหมายของคําศัพท์ที่เว้าเป็นภาษาจีนออกมานี่บ่หรือว่าจังได
1: ๋คือแบบเรียนสายเศรษฐศาสตร์อยู่ในลาวเฮาว่าศึกษาเว้าแบบนั้นแบบนั้นแต่ว่าอยู่ในภาษาจีนมันก็เปลี่ยนคําไปนะแล้วเขาก็บ่รู้ว่าเอ๊ะภาษาจีนคํานี้มันคือภาษาลาวเฮาตัวใดและอีกอย่างนึงมันสับในทางการเนี่ยบ่ค่อยมีพื้นฐานในด้านนี้เนาะก็เลยเป็นการเรียนที่ท้าทายนั่น
0: แต่ว่ามาคิดเบิ่งตอนเรียนปริญญาตรีเรียนภาษาลาวแล้วมาเทียบใส่มาเรียนภาษาจีนเนาะในเรื่องเศรษฐศาสตร์การนําไส้นี่อันนี้มันก็เป็นพื้นฐานอันนึงที่ดีให้เฮาคือกันได้อย่างน้อยเฮาก็ฮู้หลักการเรื่องภาษาลาวมาก่อนแล้วที่จะนําไส้กับภาษาจีนมันแม่นอย่างนั้นบ่หรือว่าจังได๋
1: แม่นเลยอันสักแบบนี้เลยคือน้องหันคิดว่าภาษาลาวตอนที่น้องเรียนภาษาลาวน้องก็เรียนภาษาจีนแล้วน้องก็ได้พบกับบุคคลจีนหลายๆคนการที่น้องมาเรียนอยู่นี่มันเฮ็ดให้ภาษาน้องแข็งขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางลาวเด้เพราะว่าน้องสามารถซอกแปลได้สะดวก

0: ตัวนี้ก็มีความรู้ภาษาลาวติดตัวมาในระดับปริญญาตรีแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมันก็จะได้ความหมายหลายขึ้นดีกว่าว่าบางคนเนาะที่ว่าจบปริญญาตรีในสายอื่นแต่ว่ามาเรียนจีนเรียนภาษาจีนนี่เรื่องความหมายการแปลเป็นภาษาลาวให้มันคล่องให้มันดีให้มันเป็นสำนวนบ่หรือว่าให้มันได้ความหมายนี่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ได้ตัวนั้นแต่สำหรับคุณน้าเองนี่ถือว่ามีจุดแข็งในจุดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ว่าแบบนั้นก็ได้เนาะ
0: เรียนมา3ปีนี่ได้อีหยังแน่จากการมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนนี่โดยเฉพาะอยู่ทางแขวงกวงซีนี่มันเฮ็ดให้เฮาได้เรียนรู้อีหยังได้พัฒนาอีหยังหรือได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นจังได๋เว้าสู่ฟังหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: มาเรียนอยู่นี่ในระยะ3ปีที่น้องเรียนอยู่จีนนี่อยู่กวงซีนี่1ที่น้องได้ก็คือประสบการณ์ในการอยู่กับคนต่างประเทศคือเฮาจะรู้ว่าเขาเจ้ามีสมมติคืออาจารย์ที่ปรึกษาของเฮาอยู่จีนเขาเจ้าแบบเป็นคนแนวใดใจใจนักเรียนแนวใด
0: จ
1: ้ะแล้วก็มูกันคนจีนแต่ละคนแบบช่วยเหลือกันมีลักษณะแบบช่วยเหลือกันแนวใดมันจะแตกต่างจากอยู่ลาวโดย
0: นอกจากจะได้ฮู้จักอาจารย์นอกจากจะได้มีหมู่คนจีนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนจีนแล้วมันเฮ็ดให้เฮามีความรับผิดชอบขึ้นกับตัวเฮาในการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนบ่สิ
1: มันเฮ็ดให้น้องใหญ่ขึ้นแบบมีความผิดทีง่ายขึ้นในอีกระดับนึงโดยจากที่น้องได้เรียนรู้ได้อยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้มันจะช่วยน้องแบบเติบใหญ่ขึ้นไปทั้งละขั้นละขั้น
0: มีหลายคนเคยเว้าสู่ฟังว่าโอ้บางคนนี่อยู่ลาวนี่เฮ็ดหยังก็บ่เป็นว่าซั่นมีแต่แม่มีแต่ครอบครัวเฮ็ดให้มาพี่แล้วโอ้เป็นคนมันโดยบ่ฮู้ตัวว่าซั่นมันแม่นว่าอย่างนี
1: ้มันบ่แม่นตายตัวมันขึ้นกับเขาพร้อมว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วบ่น้องบางการที่เขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นมันต้องขึ้นกับเขาเองมันต้องขึ้นกับตัวเขาเองว่าเขาอยากเปลี่ยนอีกอย่างนึงการเรียนภาษามันต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนมันจึงจะเห็นให้พัฒนาขึ้นได้
0: บางคนบอกว่าเวลาเฮาเรียนนี่นะพยายามให้มันม่วนกับการเรียนบ่ให้มันเป็นแบบว่าเคร่งเครียดหน้ามืดหน้าดํานี่แต่แนวยากๆคือสิบ่ได้ล่ะคิดฮ้อนเฮือนอยากเมื่อแบบสิมันแฮงสิเฮ็ดให้เฮาบ่ได้ว่าซั่นให้ม่วนน้ํามันได้บ่ได้ก็ม่วนไปก่อนแล้วมันหักคอยซึมเข้าคอยเปิดแนวความคิดเฮาออกมันแม่นแนวนั้นบ่ตามที่ตัวเองเรียนอยู่ปัจจุบันนี้
1: น้องคิดว่าก็มีผลคือแต่ละคนมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันบางคนแบบเอาก็ไปกับคนจีนเรื่อยๆบางคนก็มักอยู่กับบทกับปื้มกับหนังสือต่างๆแต่ว่าบางคนก็มักไปรีบไปเที่ยวในสถานที่ที่มีคนจีนหลายๆแบบได้เรียนรู้ในชีวิตจริงอย่างประมาณนี้ก็ได้น้องก็คิดมันก็มีผล
0: คิดจังได๋จึงมาเรียนอยู่จีนนี่จังได้อีหยังตามความคิดเฮาม
1: ันเริ่มมาจากการที่น้องอยู่ลาวแล้วเรียนภาษาจีนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น้องอยากจะมาศึกษาตอนอยู่จีนว่าง่ายๆก็คืออยากเปิดกว้างเปิดโลกตัวเองประมาณนี้
0: เจ้า
1: อยากสิ่งที่มันบ่ได้อยู
0: ่
1: ที่ประเทศอยากคู่อยากซอกหาอยากค้นหาอยากเปิดกว้างอย่างประมาณนี้จ้ะ
0: คันว่าเป็นนกก็อยากบินไปสูงๆให้มันเห็นโลกกว้างๆเนาะบ่แม่นสิจับแต่อยู่หังหั่นบ่บินไปใส่บ่ฮู้เลยเนาะเออก็เพิ่นว่าฝากห้อยตีนไว้ไก่เท่าใดแห่งฮู้โลกกว้างเท่านั้นแม่นละเด้คำเว้าตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: คือว่าบอกกันเลย
0: เจ้าเจ้า3ปีในการเรียนเศรษฐศาสตร์การนำไส
1: ้
0: ได้เรียนฮู้หยังเจ้า
1: หลักๆก็คือก็ได้เรียนถึงแบบหลักสูตรของจีนแบบมันเป็นเท่าใดสามารถเอาไปนำไส้ได้อยู่ในชีวิตอยู่ลองคิดว่าก่อนแต่ว่าน้องว่าบ่ออกว่ามันสิได้เท่าใดแบบหลักๆก็คือภาษาจีนเป็นหลักๆการฮู้ภาษาในสาขานั้นน่ะ
0: จ้าจ้า
1: คนส้มแบบสับในด้านแบบเขากับเราแล้วเขาอยากเฮ็ดแบบพัวพันกันด้านธุรกิจ
0: การพัวพันด้านการค้าด้านธุรกิจการลงทุนการขนส่ง
1: จ้าจ้าประมาณนั้น
0: อันนี้ก็เรียนรู้ได้หลายสมควรเนาะ3ปีใกล้จะจบแล้วเนาะสําหรับการเรียนปริญญาโทนี่วางแผนไว้แล้วได้จะจบตอนใดแนวใดเวลานี้เฮ็ดอีหยังอยู่ในการเรียนนี
1: ่เวลานี้มันกําลังจะสอบเสริมระดับภาษาจีนเพื่อเอาไปประกอบในการเอาไปประกาศเพราะว่าคนต่างประเทศเขาคือจะต้องมีใบวัดระดับภาษาจีนนั่นแล้วก็จะสามารถจะได้ใบจบคืออยู่จีนมันจะมี2ใบเป็นการยั่งยืนว่าเฮาจบขึ้นนึงมันใบจบกับ2มันใบที่ยั่งยืนว่าเฮาจบปริญญา
0: วัดเรื่องอันที่1มันเรื่องภาษาจีนเนาะเฮาต้องจบอยู่ในระดับที่เขาวางไว
1: ้
0: 2มาแม่นวิชาเฉพาะที่เฮาเรียนหั่นมันจึงห้อยห้อยห้อยส่วนห้อยซั่นซะหรือว่าใบประกาศนี้ 2ใบนี่มันขาดตัวใดตัวนึงก็บ่มีความหมายเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ขึ้นกับว่าบอนที่เฮาไปสมัครเรียกเขาจะต้องการแต่ว่าถ้าว่าจะจบแบบ 100% เฮาก็จะต้องได้ใบจบคือภายในระยะ3ปีเฮาจบอันนี้มันใบจบแล้วเฮาจบปริญญาโทสมมุติว่าเฮาต้องได้ใบยั่งยืนว่าใบจบปริญญาโทมันจะมีใบยั่งยืนปัจจุบันนี้คือก็กําลังรอท่าเสียงวันระดับภาษาจีนในเดือนหาแล้วก็เบิ่งว่าทางคณะเขาจะแจ้งมาเท่าใดเฮาก็เห็นตามขั้นตอน
0: ผู้ที่ปรึกษาการเขียนบทเฮาเป็นจังได๋เพิ่นดีนําเฮาอยู่เพิ่นใจดีอยู่บ
1: ่สําหรับอาจารย์น้องอาจารย์ที่ปรึกษาน้องมันดีหลายแบบเขาเจ้าให้รุ่นอ้ายหรือว่ารุ่นเอื้อยมาถ้าว่าเจ้าบ่ฮู้หยังค่อยแบบเขาเจ้าอาจารย์เพิ่นก็ให้รุ่นอ้ายมาแนะนําเอื้อยมาบอกดีหลายอาจารย์ของน้องคือน้องมาอยู่จีนน้องเติบโตเติบใหญ่หลายจากการที่ได้อยู่ในการอบรมการสร้างสอนของเขาเจ้าดังนั้นน้องรู้สึกมีมันบ่มีคําใดใหญ่ไปกว่าคําว่าขอบใจทุกๆอย่างที่แบบส่งเสริมให้สนับสนุนให้เพราะว่าจริงแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยสุขยู่ให้น้องก้าวขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพหลายขึ้น
0: เจ้าเจ้าโอ้ดีหลายเนาะเอาเฮาจะพักฟังเพลงจากทางรายการหน่อยนึงจะหน่อยโอ้ลมกับเพื่อนลาวตอนนี้ฟังเพลงเนาะปู่นาเนาะ
1: จ้า
0: เชิญท่านฟังเพลงมวลๆจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมามาฮู้จักคนลาว

0: ท่านได้มวลซืนฟังเพลงจากทางรายการไปแล้วยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวลมกับปูนาสุภาพสตรีลาวอีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทั้งแขวงกวางซีทางภาคใต้ของประเทศจีนการเฮียนหู้การซอกหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองนี่มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรและบ่สามารถที่จะหยุดอยู่บนก้าวได้เพิ่นยังบอกว่าก้าวขาไกลเท่าใดก็ยังหู้โลกกว้างเท่านั้นตอนนี้ปูนาก็ยังอยู่ในสายที่จะโอลมกับโคโชกต่ออีกปูนาอยากถามปูนาว่าปูนามาใช้ชีวิตอยู่กวางซี3ปีมานี่ปูนาได้ไปเล่นไปเที่ยวใส่แน่อยู่ทั้งแขวงกวางซีหรือว่ามีแต่เฮียนกับเฮียน
1: ก็ไปหลายบอนแล้วก็ไปบอนที่เขาเจ้าแนะนําว่าเอากวางซีมันบอนใดเป็นนาเที่ยวก็ไปแต่ว่าช่วงหลังมานี่จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันระบาดอีกฉะนั้นเฮ็ดหยังก็ต้องได้ระมัดระวัง
0: จ้ะ
1: กวางซีนี่ก็แนะนําไปกุ้ยลินกุ้ยลินมันจะคล้ายๆกับอยู่วังเวียงคล้ายๆกับวังเวียง
0: เจ้า
1: ธรรมชาติคือแขวงกวางซีที่จริงนี่เขาเจ้าจะว่าเป็นแขวงสีเขียวม
0: ัน
1: จะเป็น

0: เลยมันจะเป็นเขาเอิ้นว่าอย่างสัญลักษณ์เป็นคำว่าวเป็นสโลแกนของแขวงนี่เลยว่าเป็นเมืองสีเขียว
1: จะเป็นเมืองสีเขียวเมืองที่อบอ้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้เขียวงามภูผาป่าไม้ห้วยน้ำลำเซไปซะแล้วเน
0: า
1: ะอากาศดีบ่อยู่ทางพุ่น
0: ดีดีหลายเพราะว่าด้วยธรรมชาติมันหลายมันก็เลยแบบมันจะหลักดีในด้านนี้เพราะว่าไอ้สักมะกวางดีต้องแนะนำให้ไปกุ้ยหลินกุ้ยหลินมันจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ
1: โอ้นครกุ้ยหลิน
0: เจ้า
1: จ้าจ้าบ่ได้มีพอหักแม่หักเป็นคนจีนบ่มาเฮียนอยู่ที่3ปีนี้หรือว่าอ้ายหักเอื้อยหักคนหักแบบสนิทสนมมานะมีบ่หรือว่าจังได
0: ๋ก็มีแต่อาจารย์นับถืออาจารย
1: ์อาจารย์ก็ซ้ําพ่อซ้ําแม่เฮาแล้วเนาะเป็นผู้เบิ่งผู้สอนผู้แนะนําเฮาหลายเรื่องเด้การมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ก็บอกแล้วว่าเฮ็ดแนวใดจึงสิมีความสุขเฮ็ดแนวใดจึงสิเฮียนได้เฮ็ดแนวใดจึงสิอยู่ได้เพิ่นก็สิแนะนําอย่างนั้นแหละมาเว้าเรื่องการเฮียนจบนี่บ่ได้มีแผนอยากเฮียนต่อปริญญาเอกหรือว่าอยากเหนือลาวก่อนเพื่อหาประสบการณ์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วจึงว่ากันหรือว่าจังได๋
0: น้องมีวางแผนว่าจะเฮียนปริญญาเอกแต่ว่าบ่แม่นภายในปี2ปีนี้น้องอยากกลับลาวหาประสบการณ์หาโอกาสใหม่ๆในการเฮ็ดเวียกก่อนแล้วจึงไปต่อเน
1: า
0: ะแต่ว่าผมมีวางได้ว่าจะเฮียนต่อแน่นอนบ่หยุดเฮียนแน่นอน
1: บ่หยุดเนาะเป็นคนมักเฮียนอยู่แล้ว
0: น้องก็อยากขอบใจมาทางรัฐบาลลาวนะรัฐบาลจีนคือย้อนว่ามีทั้งสองนี่จึงเหตุให้น้องได้มาเรียนที่จีนคือมาจีนนี่ทั้งกงสุลคือหลักทางหลักของเราก็เบิ่งแยงทําไทยเป็นแนวใดแบบเป็นแนวใดดีบ่อีหยังเป็นหน้าที่และรัฐบาลจีนก็มันช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆที่อยู่ในจีนให้น้องเป็นความดีใจแบบที่ได้รับโอกาสดีๆจากรัฐบาลทั้งสอง
1: จากทางรายการชีวิตของเราอยู่เมืองจีนก็ดีใจแล้วที่ว่าหลังจากที่ได้รับทุนก็ย้อนว่าเพิ่นไว้เนื้อเสื้อใจปูนาอีก1คนลาวที่สิมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่หวังว่าจะได้นําเอาความรู้ความสามารถที่จะเกี่ยงจบในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้กลับไปสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเขาต่อไปให้เจริญรุ่งเรืองและในโอกาสเดียวกันนี้นี่อยากฝากความขอบใจกับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ก็ดีอ้ายเอ้ยน้องหมู่เพื่อนอยู่ทางลาวเพิ่นได้อีกหนึ่งกำลังใจที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดในการใช้ชีวิต3ปีในการเรียนอยู่ประเทศจีน
0: ขาดบ่ได้เนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าว่าบ่มีคนที่ซอยสนับสนุนให้กำลังใจข้างหลังน้องก็น่าจะมาบ่ได้เฮาจุดนี้น้องก็อยากขอบใจหมู่เพื่อนพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องแม่ป้าอ้าวอาทุกคนที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจที่ดีตลอดระยะ3ปีที่ผ่านมาแล้วขอบใจหลาย
1: เจ้าเอารายการชีวิตของเราอยู่เมืองจีนขอบใจกับปูนาที่สละเวลาต่อสายโอลมสนทนากันผ่านรายการชีวิตของเราอยู่เมืองจีนรายการนี้ส่งเสริมคนลาวให้ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนส่งเสริมให้คนลาวได้เรียนรู้เอาประสบการณ์ใหม่ๆจากประเทศจีนนี้เพื่อกลับไปสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเขาต่อไปขอบใจปูนาหลายๆโอกาสหน้าถ้าว่าปูนาจบแท้ๆก่อนจะเมือก่อนจะกลับประเทศลาวนี่ขอล้มกันอีกเทื่อนึงว่าเป็นจังได๋แนวใดสิเฮ็ดหยังต่อไปได้ใบประกาศมาเป็นแนวใดแน่เฮาจะล้มกันในระยะก่อนกลับประเทศลาวเนาะ
0: เจ้
1: า
0: ขอบใจ
1: เจ้าเอาขอบใจขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตและมีความปลอดภัยจากพยาธิโรคต่างๆสุขภาพแข็งแรงเด้อขอบใจหลายๆปูนาโชคดี
0: เจ้าขอบใจจ้ะ
1: เอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการอย่าลืมจังหน่อยตอนท้ายรายการซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน

ขาเจ้าแม่นนักศึกษาเขาเจ้าแม่นนักธุรกิจเขาเจ้าแม่นนักศิลปินเขาเจ้าแม่นค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมานดานี่คือรายการชีวิตค้นล้าวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ังจะมีการเฮี้ยนอย่างนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ไลยาซอกฮู้วัฒนธรรมจีน
2: ท่านกำลังฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนมาถึงระยะท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้นำเสนอเงินปัจจุบันชาวจีนเว้ากันติดปากกันว่าเงินบ่สามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่บ่มีเงินก็บ่ได้เด็ดขาดเพราะชีวิตการเป็นอยู่ล้วนแต่เกี่ยวพันกับเงินภาษาจีนเอิ้นว่าเสียนอย่างไกลสิทธิ์จีนเป็นประเทศทำยึดที่ใช้เงินตาซื้อขายสินค้าในโลกเงินตาของจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายกว่า 5,000 ปีแล้วในสมัยบูฮานจีนมีเงินตาหลายประเภทประเภทเงินตาที่มีอิทธิพลสูงสุดและใช้ดุลที่สุดได้แก่เงินเหรียญทองแดงรูปวงมนที่มีหูสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งกลางซึ่งคนจีนเอิ้นกันว่าขงฝางซ่งแปลว่าอ้ายเหรียญหูเหลี่ยมต่อมาขงฝางซ่งก็กลายเป็นคำเอิ้นแทนเงินคำเคียงคู่กับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจเงินตาที่เฮ็ดด้วยโลหะค่อยๆเฮ็ดให้ผู้ใช้รู้สึกบ่สะดวกในการถือไปมาและใช้จ่ายฉะนั้นเงินเจี้ยจึงกำเนิดเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสฉวนก่อนที่มีชื่อว่าเจี้ยวจื่อซึ่งเป็นเงินเจี้ยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกปัจจุบันเงินอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นเงินตาที่ทันสมัยและสะดวกที่สุดชาวจีนบ่ได้ถือเรื่องเงินคำทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตั้งแต่ปู่ฮานนกาลชาวจีนถือว่าความหักความผูกพันน้ำใจไม้ตีที่นี้ต่อกันมีคุณค่าสูงกว่าดังนั้นในยามกินข้าวร่วมกันชาวจีนมักจะญาติกันจ่ายเงินและถือการแบ่งกันจ่ายค่าอาหารเป็นการกระทำของคนขี้ถี่ความจริงแล้วคนจีนบ่เห็นแก่เงินคำเพียงแต่ยึดหลักว่าผู้ดีหักเงินคำที่ได้มาผ่านซองทางที่ถูกต้องและจะใช้จ่ายกันอย่างประหยัดมัธยัสถ์หมายความว่าต้องตั้งมั่นวิธีการหาเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและรู้จักใช้เงินให้สมเหตุสมผลดังนั้นชาวจีนยินดีที่จะรับทรัพย์เงินคำที่ได้มาจากซองทางที่ถูกต้องซึ่งสะท้อนจากคำอวยพรปีใหม่ระยะกุดจีนกุ้งสีฟ้าสายแปลว่าร่ำรวยเฮงเฮงเป็นคำอวยพรที่คนจีนใช้เรื่อยๆที่สุดที่นอกเหนือจากคำว่าสบายดีปีใหม่ก็ว่าได้ผู้คนจำนวนหลายยังนิยมเขียนคำอวยพรนี้โดยติดใส่ประตูเฮือนและตั้งบูชาเทวดาสายชนเทวดาที่ครอบครองเงินคำที่เฮือนและห้านค่าเพื่อขอพรให้ทรัพย์สมบัติลั่งไหลเข้ามาสู่เฮือนที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นซอกฮู้วัฒนธรรมประเทศจีนสบายดีประเทศจีนตอนท้ายรายการให้มิตรรายการได้ฟังเกี่ยวกับเงินซึ่งมีประวัติความเป็นมา 5,000 กว่าปีแล้วขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนหลายเรื่องราวที่นำเสนอมื้อนี้หวังว่าคงจะให้ความฮู้แก่บรรดาท่านบ่หลายก็น้อยท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดีลาก่อนใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 หา 8:50 ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 หา 6:50 ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังวันที่13เมษายนปี2023ขบวนรถไฟโดยสารสากลที่แล่นตามเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการยังเป็นทางการผู้โดยสารสามารถเดินทางจากนครคุนหมิงของจีนถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวใช้เวลาเพียง9ชั่วโมงกว่าเท่านั้นภัปดาเดียวขบวนรถไฟดังกล่าวได้บริการสังคมเป็นเวลา3ปีแล้ว3ปีผ่านมาขบวนรถไฟนี้ได้ต้อนรับผู้โดยสารนับหมื่นนับหลายคนเวลาแจ้งผ่านด่านได้ลดลงและการว่ามือระหว่าง2ฝ่ายนับหมื่นนับเก่าสู่ล้วงเลิกซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างคู่ความสัตย์กรรมจีนลาวอย่างมีชีวิตชีวาและได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนอันแข็งแรงให้แก่การเสื่อมยงเสื่อมจอดของภาคพื้นและเพิ่มความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชน2ชาติในรายการมื้อนี้พวกเขามาสัมผัสกับความอบอุ่นและการเปลี่ยนแปลงอันมหาศาลที่เกิดขึ้นจากขบวนรถไฟโดยสารสากลดังกล่าว

0: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
1: ท่านผู้ฟังเมื่อก่อนที่ยังบ่ทันได้สร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนความคิดฮอดคิดถึงแม่นขบวนการที่คอยเป็นคอยไปแต่ความคิดฮอดคิดถึงในปัจจุบันแม่นไว้หลายนอนเปื้อเดียวเตือนมาก็ได้เห็นพอแล้วนี่แม่นสิ่งที่เท่าส่งจายีนักเฮียนหงเฮียนประถมสังกะมหาวิทยาลัยสังคูเวียนนานของจีนได้เขียนความในใจของตนในบทความขี่รถไฟตามเส้นทางรถไฟลาวจีนไปยามพอของตนตัวหนังสือที่เรียบง่ายดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นจากการได้อยู่พร้อมหน้ากันของครอบครัวต่างๆที่ได้มาจากการสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนการพบหน้าพ่อตากันของสมาชิกในครอบครัวได้มาอย่างง่ายดายแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสะดวกว่องไวของเส้นทางรถไฟลาวจีนตามสถิติจากด่านกวดกาค้นเข้าออกเมืองของด่านสากลปอฮันของจีนนำมาฮอดวันที่13เมษายนปี2026ขบวนรถไฟสากลที่แล่นตามเส้นทางรถไฟลาวจีนมีหลายกว่า 3,200 ขบวนได้กวดกาค้นเข้าออกเมืองหลายกว่า 840,000 เทือคนจาก100สาวกว่าประเทศและเขตแคว้นค้นเข้าออกเมืองเสลียได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า30ส่วนห้อยต่อปี

ในนั้นสาวต่างประเทศที่เข้าออกเมืองตามเส้นทางรถไฟลาวจีนมีหลายกว่า 128,000 เถื่อคนผู้โดยสารต่างประเทศที่เดินทางเข้าจีนโดยยกเว้นวีซ่ามีหลายกว่า 30,000 เถื่อคนซึ่งกวมเอาหลายกว่า 45 ส่วนหอยของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดการเดินทางข้ามชาติมีความสะดวกสบายกว่าเก่าย้อนนโยบายต่างๆได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเก่าเส้นทางรถไฟลาวจีนบ่เพียงแต่ได้เสริมต่อนครควนหมิงกิงแขวง12พันนาโปฮันของจีนนครหลวงพะบางและนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวหาห้อย60กว่าแห่งของ2ประเทศเท่านั้นยิ่งเหตุให้การเดินทางข้ามชาติมีความสะดวกสบายกว่าเก่าการขี่รถไฟไปเที่ยวลาวและการขี่รถไฟเที่ยวแขวงยืนนานสะดวกสบายหลายท่านคิดจะออกเดินทางเวลาใดก็ได้ปอนนางผู้โดยสารข้ามชาติในทุกขบวนรถไฟได้เพิ่มขึ้นจาก250ปอนในระยะที่หากว่าเปิดขบวนรถไฟโดยสารสากลเป็น420ปอนในปัจจุบันการเดินทางจากสถานีควนหมิงใต้ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ได้ใช้เวลาเพียง9ชั่วโมง36นาทีจำนวนผู้โดยสารเข้าออกเมืองได้เพิ่มขึ้นจาก300เถื่อคนต่อมื้อในระยะที่หากว่าเปิดบริการเป็นสูงสุด 1,600 เถื่อคนซึ่งได้กลายเป็นทางเลือกในการเดินทางระหว่างจีนลาวลาวจีนที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวอาซีใต้อาซีตะวันออกเฉียงใต้และผู้โดยสารทั่วโลก

วัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบรวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนการเดินทางข้ามชาติที่สะดวกสบายจะขาดบ่ได้ในการหับประกันการแจ้งผ่านด่านที่มีประสิทธิภาพสูงเวลา 12:40 นของวันที่12เมษายนปีนี้ผู้โดยสารจีนคนหนึ่งได้ถือหนังสือผ่านแดนจีนสแกนอยู่ตามประตูแจ้งผ่านด่านพอมีเสียงติดดังในบัตรเดียวผู้โดยสารคนนั้นก็ผ่านด่านไปได้ยังสะดวกหลายซึ่งเสียเวลาบ่ฮอด7วินาทีด่านสากลบ่อหานแม่นสถานีสุดท้ายในประเทศจีนสำหรับเส้นทางรถไฟลาวจีนเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวและเป็นสถานีทำอิฐสำหรับผู้โดยสารจากลาวในการเดินทางเข้าประเทศจีนซึ่งถูกเอื้อนว่าเป็นสถานีประตูแห่งชาติที่สวยงามที่สุดทุกเมื่อได้มีขบวนรถไฟข้ามชาติแล่นผ่านด่านสากลบ่อหานไปกับเมื่อละ4เที่ยวทุกเที่ยวแม่นจอดอยู่ด่านเพียง52นาทีในนั้นเวลาสำหรับภาคส่วนกวดกาค้นเข้าออกเมืองกวดกาผู้โดยสารเข้าออกเมืองแม้นพอเกิน30นาทีขณะที่ผู้โดยสารที่ต้องการแจ้งผ่านด่านในขบวนรถไฟทุกเที่ยวมีประมาณ400คนซึ่งหมายความว่าการกวดกาและปล่อยผ่านผู้โดยสารคนหนึ่งเสียแล้วแม้นบ่ให้เกิน1นาทีท่านหลี่รุ่นเชิงหัวหน้าด่านกวดกาสายแดนบ่อหานกาวาเวียกเฮ็ดได้ดีหรือบ่ต้องถามผู้โดยสารเข้าออกเมืองการแจ้งผ่านด่านยังสะดวกว่องไวแม้นความต้องการอันดับหนึ่งของผู้โดยสารการแจ้งผ่านด่านไว้เขื่อนแล้วผู้โดยสารจะมีความพอใจเมื่อภาษณากับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามด่านล้วนแต่สามารถหับมือได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างวางมอมมานี่มีคณะนักท่องเที่ยวแจ้งผ่านด่านย้อนว่าเป็นคณะนักท่องเที่ยวต่างประเทศและมีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายในเวลาแจ้งผ่านด่านแม่นบ่เป็นระเบียบบานใดแต่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานเพศหญิงได้จัดแจงเวียกงานอย่างว่องไวสมาชิกหน่วยปฏิบัติงานได้พบพันกับผู้นำเที่ยวและยืนยันข้อมูลของคณะได้เปิดซองทางการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องและนำพาคณะนักท่องเที่ยวผ่านด่านเป็นระเบียบเรียบร้อยดีในที่สุดเวลาในการแจ้งผ่านด่านแม้นไว้กว่าเวลาที่คาดคะเนไว้ถึง5นาทีการแจ้งผ่านด่านได้วองไว้ป่านนี้จะปราศจากด่านอัศริยะบวกการกวดกาซ้ายแดนแบบดิจิตอลบ่ได้การนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเช่นฐานข้อมูลขนาดใหญ่การกวดกาใบหน้าเทคโนโลยีจำแนกเสียงและซองทั้งผ่านด่านอย่างวองไว้ควบคู่กับการจัดสรรเจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งงานอย่างสมเหตุสมผลและจัดแบ่งผู้โดยสารได้เกิดเป็นขั้นตอนแจ้งผ่านด่านที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถแก้ไขความยุ่งยากเมื่อมีเวลาจำกัดและมีผู้โดยสารจำนวนหลาย3ปีผ่านมาเวลากวดกาค้นเข้าออกเมืองได้ลดลงหลายกว่า30ส่วนห้อยอัตราการกวดกาและปล่อยผ่านผู้โดยสารขาประจำได้บรรลุถึงห้อยส่วนห้อยเวลากวดกาและปล่อยผ่านสินค้าแจ้งผ่านด่านได้ลดลงเหลือเพียงต่ำกว่า8นาทีพลังแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ช่วยให้หับประกันประสิทธิภาพการแจ้งผ่านด่านได้เป็นอย่างดี

จีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลจากเหนือถึงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกมีความแตกต่างกันหลายด้านเช่นดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมขีดของประเพณีอาหารการกินการนุ่งถึงภาษาปากเบ้าแล้วนี่เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือกันนั่นก็คือการพัฒนาไปเคียงคู่กันทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ทุกแขนงการเส้นเดียวกับการเปิดน้ำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนบ่เพียงแต่เฮ็ดให้การเดินทางมีความสะดวกสบายหลายขึ้นเท่านั้นยังได้สุขยู่การพัฒนาอยู่เขตเรียบตามเส้นทางรถไฟอีกด้วยทานสี่พันผู้นำเที่ยวเซาท์ไทยกาวาแต่ก่อนย้อนการเดินทางบ่สะดวกปีหนึ่งสามารถเดินทางมาจีนเพียงแต่2-3เทื่อเท่านั้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็ถึกจำกัดเดี๋ยวนี้แตกต่างจากเก่าหลายแล้วเดือนหนึ่งสามารถนำพาขนาดท่องเที่ยวมาจีน1-2เทื่อการเดินทางตามขบวนรถไฟแม้สะดวกสบายหลายและปลอดภัยดีมีนักท่องเที่ยวไทยอยากมาเที่ยวจีนนับมื้อนับหลายขึ้นอยากมาท่องเที่ยวป่าไม้เขตฮ่อนของ12พันนาและซิมซาผู้เออธุรกิจของลาวก็นับมื้อนับดีขึ้นข้อมูลต่างๆได้ยืนยันถึงผลงานได้ดีที่สุดขบวนรถไฟโดยสารที่แล่นตามเส้นทางรถไฟลาวจีนตอนภายในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นจาก8ขบวนโดมือเป็นสูงสุด86ขบวนได้ขนส่งผู้โดยสารทั้งหมดหลายกว่า

57ล้าน1แสนเทือคนส่วนตอนภายในประเทศลาวได้เพิ่มขึ้นจาก4ขบวนในระยะเบื้องต้นเป็นสูงสุด18ขบวนขบวนรถไฟความไวธรรมดาก็ได้เพิ่มขึ้นเส้นเดียวกันได้ขนส่งผู้โดยสารทางมดหลายกว่า12ล้าน9แสนเทือคนการขนส่งสินค้าก็ได้หับผลงานที่ดีเช่นกันเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าข้ามชาติทั้งหมดหลายกว่า18ล้านตันประเภทสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก10กว่าประเภทเช่นปุ๋ยเคมีสินค้าทั่วไปเป็นต้นในระยะเบื้องต้นเป็น 3,800 กว่าประเภทเช่นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โซลาร์เซลล์หมักไหมเซเย็นและอื่นได้ขนส่งไปถึง31แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองภายในประเทศจีนและ19ประเทศที่ร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางเช่นลาวไทยเวียดนามและอื่นทานหลี่เกินกุ้ยนักธุรกิจที่เคลื่อนไหวค้าขายอยู่2ประเทศลาวและจีนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาจากเส้นทางรถไฟลาวจีนด้วยความผู้ซึกที่เลิกเซิงว่าแต่ก่อนการค้าขายข้ามสายแดนพบความยุ่งยากหลายในด้านขนส่งสินค้าไปซ้าและหมักทั่วเลียนมีอัตราการสูญเสียในระหว่างการขนส่งหลายกว่า10ส่วนห้อยการเก็บผักษาในสั่งก็มีต้นทุนสูงเช่นเดียวกันภายหลังเปิดน้ำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนต้นทุนด้านการขนส่งได้ลดลงเกือบ20ส่วนห้อยการแจ้งผ่านด่านก็สะดวกสบายกว่าเก่าการค่าระวางสองฝ่ายนับมือนับเจริญขึ้นปัจจุบันท่านยังได้ซื้อเฮือนอยู่ด่านบ่อหานและดำรงชีวิตอยู่เขตสายแดนลาวและจีนพร้อมครอบครัว

ียนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลจากเหนือถึงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกมีความแตกต่างกันหลายด้านเช่นดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมกิจของประเพณีอาหารการกินการนุ่งถึงภาษาปากเบ้าแล้วนี่เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือกันนั่นก็คือการพัฒนาไปเคียงคู่กันทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

0: านผู้ฟัง3ปีผ่านไปแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เสื่อมยงความปรารถนาของประชาชน2ชาติณเมื่อดีกว่าเก่าและแสดงให้เห็นถึงการสร้างคู่ความสัตย์กรรมจีนลาวอย่างมีชีวิตชีวาทั้งได้เพิ่มพลังขับเคลื่อนที่แข็งแรงให้แก่การเสื่อมยงเสื่อมจอดของภาคพื้นและเพิ่มความเข้าใจระหว่างประชาชน2ประเทศเส้นทางมิตรภาพที่ข้ามภูผาและแม่น้ำสายนี้ได้บรรทุกความปรารถนาและมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่สวยงามในตัวหน้ามันยอมจะสามารถเล่าเรื่องเล่าที่อบอุ่นและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเก่าในการร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ทานกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนการดำเนินรายการในมื้อนี้ได้หมดเวลาเพียงเท่านี้ขอบใจท่านที่รับฟังรายการด้วยดีตลอดมาพบกันในรายการหน้าสบายดี
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

วัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบรวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz

จีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลจากเหนือถึงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกมีความแตกต่างกันหลายด้านเช่นดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมอีกของประเพณีอาหารการกินการนุ่งถึงภาษาปากเบ้าแล้วนี่เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือกันนั่นก็คือการพัฒนาไปเคียงคู่กันทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอรยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ญธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกรมาโคโบโลเที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอ่าวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนฉลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามองโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคู่ไล่ข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทือเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุงสุดตะเว้นออกกับม้าคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วนกับม้าฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อให้มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปันโฮบของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิร์กถูกค้นเกโนอาขังไว้ใน

ัวเมืองที่มีสื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าในระยะขบไล่คานพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอรบที่สุดเช่นเด็กข้าเจ้าฝันหาอริยธรรมตะเวนออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอรบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโปโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลา

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทั้งอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

ภูไทชันในสมัยบูฮานภูไทชันชื่อว่าภูไตชันยังมีชื่อว่าไตจงไตเย่และไตเย่มันตั้งอยู่ในเมืองไทอันภาคกลางของแขวงซานตงเป็นภูตะเวนออกที่สุดและเป็นภูศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจำนวน5ภูศักดิ์สิทธิ์ปี1987องค์การยูเนสโกสหประชาชาติประกาศเป็นมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูไทชันเป็นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูชาเทวดาซึ่งมีฐานะสูงที่สุดในสมัยบูฮานฮงเต้หลายองค์เคยจัดพิธีบูชาเทวดาอยู่ภูไทชันตามเล่าลือกันว่าฮงเต้อู่ตี้ของราชวงศ์ข้านเคยไปภูไทชันเจ็ดเถื่อฮงเต้เฉียนหลงของราชวงศ์ชิงเคยไปภูไทชันสิบเถื่อฮงเต้ถือว่าภูไทชันเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาฉะนั้นจึงไปบูชาอยู่ภูหน่วยนี้และเฮ็ดให้อยู่ทั้งภูหน่วยนี้มีวัดมีการแกะสลักป้ายหิงมีขัวและศาลาอย่างหลวงหลายจอมภูยี่หวงจอมภูยี่หวงเป็นจอมภูสูงสุดของภูไทชันซึ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 1,524 เมตรอยู่ทั้งจอมภูมีวัดยี่หวงแปลว่าเจ้าสวรรค์ในสมัยบูฮานก็แม่นตั้งแทนบูชาอยู่แห่งนี้บ่อนนี้ยังเป็นบ่อนที่ดีสำหรับการส้มตะเบนขึ้นและทะเลเมฆประตูสวรรค์ใต้ประตูสวรรค์ใต้ยังมีชื่อว่าประตูสวรรค์3แม่นประตูสุดท้ายในการขึ้นภูไทชันก็เป็นประตูใหญ่ของจอมภูไทชันวัดเทวดาของภูไทชันอยู่ทั้งภูไทชันมีสิ่งก่อสร้างบูฮานหลายวัดเทวดาของภูไทชันหรือวัดไต่เมี่ยวก็แม่นแห่งหนึ่งซึ่งแม่นบอนที่ฮงเต้ทุกสมัยบูซาเทวดาของภูไทชันประตูหูกงอยู่นอกประตูเจิ้งหยางของวัดเทวดาของภูไทชันเมื่อฮงเต้มาบูชาเจ้าฟ้าอยู่ภูไทชันต้องได้จัดพิธีง่ายๆอยู่แห่งนี้ก่อนแล้วจึงไปจัดพิธีทางการอยู่วัดเทวดาของภูไทชันหอเทียงควงแม่นหอสำคัญที่สุดของวัดเทวดาไทชันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซุ่งแม่นบอนที่ฮงเต้บูชาเทวดาของภูไทชันในสมัยบูฮานอยู่ทั้งฝาของหอนี้มีรูปแต้มฝาผนังขนาดใหญ่คือยาว62เมตรสูง 3.3 เมตรซึ่งได้แต้มสภาพที่เทวดาของภูไทชันไปลาดตะเวนและกลับมาเมืองเครื่องศิลปะอันประเสริฐระหว่างทางเขื่อนภูไทชันมีบ่อนหนึ่งชื่อว่าจิงสืออึมันมีชื่อเสียงหลายแม่นย้อนว่าอยู่ทั้งฝาหินซันได้แกะสลักคัมภีร์ศาสนาพุทธในรูปแบบเขียนลี่ซูแต่เดิมมี 2,500 กว่าตัวหนังสือแต่ผ่านฝ้าฝนล้มแดงเป็นเวลา 1,400 กว่าปีเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่ 1,043 ตัวหนังสือแต่ละตัวใหญ่50ซมมวลทนคนทั้งหลายเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของตัวหนังสือใหญ่

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

ทองสำริดปีพันเก้าห้อยหกสิบเก้าในสุสานของราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกที่เขตเว่ยอู่แขวงการสู้ทางภาคตะเวนตกของจีนได้คุดวัตถุโบราณที่ล้ำค่าอันหนึ่งขึ้นมาคือม้าทองสำริดม้าทองสำริดตัวนี้เต็มไปด้วยสีเขียวของทองสำริดทั้งว่าม้าตัวนี้ความสูงมีแต่ 34.5 ซมเท่านั้นแต่ว่าหางคิงที่ล่ำสันผัดเข้มแข็งหลายซี่ตีนที่แลนไว้หางที่เปียวสบัดดังและปากที่อ้าน้อยหนึ่งล้านแต่แสดงให้เห็นม้าที่กำลังแลนไว้คือของแท้สิ่งที่ประหลาดนั่นแมนยูก้องตีนหลังขวาได้หยับนกแอนที่กำลังบินตัวหนึ่งซึ่งหมายความว่าความไฟของม้าเลื่อนนกบินอีกและแสดงให้เห็นท่าทางของม้าที่เล่นไว้จนตีนประหยับดินส่งแสงถึงความหมักของเซาบูฮานที่มีต่อม้ารัฐบาลจีนได้กำหนดเอาม้าท้องสำริดเป็นเครื่องหมายของการท่องเที่ยวจีน

วิธีการพิมพ์ก่อนบทที่3วิธีการพิมพ์ถ้าผู้เฮียนหนังสืออยากได้ปื้มหัวใหม่ก็ต้องกายเอาแต่ละตัวในสมัยราชวงศ์เสยในบทที่3วิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นแป้นขัดเฮ็ดให้การพิมพ์ปื้มไวขึ้นแต่ว่าพิมพ์ปื้มหัวนึงก็ต้องขัดแป้นยังหลองหลายจึงเสียแฮงหลายฮอดสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อ900กว่าปีก่อนนักบัณฑิตสามผู้หนึ่งที่ชื่อว่าปี้เซิงแล้วเป็นประชาชนสามัญผู้หนึ่งผ่านการทดลองหลายเทื่อแล้วได้บัณฑิตสามวิธีพิมพ์ด้วยบ้าแบบตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้แล้วคว้าตัวหนังสือแต่ละตัวอยู่ทั้งดินดาก้อนน้อยๆแล้วเผาให้แข็งเฮ็ดเป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ในเวลาพิมพ์ปึ้มเอาตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้เลี้ยงให้เป็นแม่พิมพ์แล้วจึงพิมพ์หลังจากพิมพ์แล้วจึงมั่งตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้เหล่านี้ออกเพื่อใส่เถื่อหนาวิธีการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้ที่บัณฑิตสร้างโดยปี้เซิงทั้งประหยัดเงินทั้งประหยัดเวลาเฮ็ดให้วิธีการพิมพ์เข้าสู่ยุคใหม่วิธีการพิมพ์ดังกล่าวของจีนไม่เผยแพร่ไปฮอดเกาหลีญี่ปุ่นที่อยู่ทิศตะวันออกก่อนแล้วเผยแพร่ไปฮอดปะเซียและเอเยบอยู่ที่ตะวันตกการประดิษฐ์สร้างวิธีการพิมพ์ได้เฮ็ดให้การขยายตัวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในโลกไว้เคลื่อนย่างหลากหลายวิธีการพิมพ์ด้วยตัวหนังสือที่เคลื่อนย้ายได้นั้นเป็นการประกอบส่วน

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: สู่ชงจือกับอัตราส่วนของสินหอบมงมนอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์มีภูหุบมงมนหน่วยหนึ่งถูกตั้งชื่อว่าภูหุบมงมนจู่ชงจื้อจู่ชงจื้อแม่นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์เครื่องจักรที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ของจีนในยามยังน้อยเพิ่นเกิดสลาดและมักเฮียนมักวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วรรณคดีและปรัชญาผ่านการทำเฮียนและค้นคว้าอย่างดุมันภาคเพียนได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในโลกในที่สุดผลงานของจู่ชงจือในด้านคิดไล่อัตราส่วนของเส้นหอบมงมนถูกโลกหับห้องโดยทั่วไปบนพื้นฐานของการค้นคว้าของคนในอดีตเพิ่นใช้วิธีตัดหูบมนผ่านการคิดไล่พันกว่าเถื่อแล้วได้หับอัตราส่วนของเส้นหอบมงมนอยู่ระวัง 3.1415

926และ3.1415927สู่ชงจือยังเสนอว่ามูลค่าประมาณของอัตราส่วนของสินหอบวงมนแมน355ส่วน113เอิ้นว่ามีลือซึ่งได้สุกยู่การคิดไล่อัตราส่วนของสินหอบวงมนให้ถึงระยะใหม่นักคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นเขาหลบมันว่าเป็นอัตราส่วนจู

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนขวมงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

หูแต้มจีนหูแต้มของจีนแม่นไส้ฟอยน้ำหมึกและน้ำสีแต้มอยู่ทั้งเจี้ยหรือผ้าไหมเมื่อห่วมกับการแพร่จีนและงิ้วปักกิ่งแล้วถือกอื่นว่าสามสุดยอดภูมิปัญญาแห่งชาติของจีนโดยแบ่งตามเนื้อในหูแต้มของจีนถูกแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่คือหูแต้มคนหูแต้มผู้ผ่าแม่น้ำและหูแต้มดอกไม้นกในสมัยจั่งก๊กยู่เจียนได้มีหูแต้มคนที่ดีสมควรแล้วทอดราชวงศ์ถังได้บรรลุจุดสูงสุดนักแต้มหูคนที่มีชื่อเสียงมีกู้ไข่จืออูเต้าจื่อและอื่นหูแต้มผู้ผ่าแม่น้ำกำเนิดในราชวงศ์ฉินทอดราชวงศ์สุยและถังจึงแยกเป็นประเภทหูแต้มอิสระทอดราชวงศ์ซ่งบรรลุถึงระดับสูงสวยงามและเป็นระบบดีมีผลงานดีเด่นหลวงหลายนักแต้มหูผู้ผ่าแม่น้ำที่มีชื่อเสียงมีหลี่ซื่อชิงฟ่านควันทางหญิงและอื่นหูแต้มดอกไม้นกมีเนื้อในเกี่ยวกับสัตว์ป่าแมงไม้และอื่นในธรรมชาติหูแต้มประเภทนี้กำเนิดในสมัยราชวงศ์ต่างๆเหนือใต้ทอดราชวงศ์ซ่งจึงขึ้นสู่ระดับสูงนักแต้มที่มีชื่อเสียงมีจูตาที่แต้มดอกไม้และนกเก่งเจิ้งเชี่ยที่แต้มไม้ไผ่เก่งชีไปสือที่แต้มป่าและกุ้งเก่งและผู้อื่นๆโดยแบ่งตามฝีมือแต้มหูแต้มจีนต้นต่อมีวิธีแต้มตามความเป็นจริงและเน้นนักรายละเอียดและวิธีแต้มแบบเสรีและเน้นจินตนาการของผู้แต้มหูแต้มจีนก็คือหูแต้มตะเวนตกที่แต้มเน้นความจีนของจีนแม่นเน้นด้านจิตใจและความคิดส่งเสริมให้มีกวีในหูแต้มตัวอย่างคือชีไปหงแต้มมาต้องหูหูท่าทางและจุดพิเศษของมาอยู่ในใจก่อนแล้วใส่บ่เท่าใดขีดก็แต้มมาที่แท้จริงและสวยงามกว่ามาแท้อีกตัวอย่างหนึ่งคือชีไปสื่อแต้มหูแพงหนึ่งในหูบได้แต้มใกล้สองตัวหญ้ากินนอนตัวหนึ่งปนย้อมกันหัวข้อของหูบแต้มแมนมือหนาห้องหากันหมายความว่าย้ำยังน้อยใกล้สองตัวนี้ให้เดียมสาจนตีกันย้อนหนอนน้อยๆมือหนาใหญ่ขึ้นแล้วความหักแพงระวังอ้ายน้องยังเลิกเซิงอยู่ยังจะได้ห้องหากันอันนี้ในเปรียบไกลน้อยใส่คนในแต้มความในใจของเพิ่นที่มีต่อชีวิตว่ารวมแล้วแบบแผนของหูแต้มจีนมักจะมีความสง่าพาเผยทั้งมีใจกว้างทั้งมีด้านสวยงามและละเอียดปาณีตมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์หลายรูปการก็มีลายสีลายสันผลงานหูแต้มของจีนแผ่นหนึ่งนอกจากหูแล้วยังมีกวีและกาประทับฉะนั้นหูแต้มจีนแม่นศิลปะที่ผสมประสานกวีการเขียนงามหูแต้มและกาประทับมากพลด้านศิลปะและแบบแผนสูญเผาในหับการย่องยอจากประชาชนในโลกหูแต้มจีนบ่เพียงแต่เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นเท่านั้นมันยังได้นำเอารสนิยมที่สุภาพอ่อนโยนและการซื่นสมศิลปะมาให้คนทั้งหลาย